0: ย
1: กูตะนักไม้ซ้อนนั่นบูมัน
2: Give me a D
3: D
2: Give me a R
3: R
2: Give me a S
3: S
2: Give me a C
3: C
2: Give me a O
3: O